แกงเมืองก็ให้จะลองอรุณแม่เล้งระวังเอ้านางอ่ะรูปสัญญาณดาวันดอนแกงทนก็ให้จะลองประคอพักยุงหนานางยิ้มเมื่อตื่นยุงเหมือนเตนาเนบิคือก้อนละลอนเป็นปอนพนูนาเอ็งเฮ้ยฉันนอนนาไปจักละเบิ่มเปล่งละวายนาริงเตื้อนาอันอาเตื้อแกงเมืองจะลองรุนแกงทุนจะลองประคอ

Beri banyak engkau internet kong tiar. Petung datang kurang ngepot ya tapi ar kiwir asap na. Hai lela. Utia tun di kondina. Ya kondina. Tuk ketut ma tum ma ne peng ơi la ơi kham ơi. ยืมมาตรอคือกันมาเนอหน้าโบก้อนปลุมหน้าโบมก้อนปลุมแกงเมืองเอ้ยหน้าแกงทุนคือกันกันปากทุนตัวนี้เนอแพง

มาเนอโกเอตึบคือมามกองกิงทิ้งคือมามกองกัดทีกันปีหน้าหน้าแพงประตูหน้าต่างปรังหน้าปอดเกินหน้าเปียงาที่เรียบเบิบสงอนปะมายาตากเนอคือกันหน้าแพงอาคิดเตือตื่นนะยุ่งเตือตื่นนะอาประสิทธิ์เตือกาลุ่มกิมตะกาตรากกันตะยักนากันกองกันจีกบุญปอนากันตะยิกจอกอกกันตรอกต้องหุดเนื้อแพงริงนานายุ่มแนวยุ่มมะแพวแนวผักบัวมาก

ะเกิดจะงอละลอนโอ้ยบุญปอนหน้าคนจีละลอกหน้าแขมนานาเนนไปมาโบ้บุยพรุ่งตามือหน่อย